0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซตขึ้น 92.3 FM
2: คำกะทิเตือนใจเก่งแนวใดคนบ่สั่ง 1. หูจักรับฟังความเห็นของผู้อื่น 2. หูจักขอบใจอย่างจริงใจ 3. หูจักขอโทษเวลากระทำผิด 4. บ่ดูถูกคนอื่น 5. อัธยาศัยดีและมักการแบ่งปัน 6. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 7. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 8. ยอมรับว่าบ้างเหลืองตัวเองก็บ่ฮู้ 9. ทำตัวเป็นนำบ่เต็มแก้วรายการราดิโอตอนปี2026ได้เริ่มขึ้นแล้วรับการบริจาคจากท่านผู้ฟังจึงเริ่มมาแต่วันที่1 October ไปหาวันที่31 October 1เดือนเต็มท่านที่ต้องการบริจาคก็ขอเชิญเข้าไปเว็บไซต์ donate@3zz.com.au/donate ก็จะได้บริจาคแต่เกทางสถานีหรือพ่อกับพวกข้าพเจ้าก็ติดต่อและพวกข้าพเจ้าได้เซ็นกันหรือโทรไปทางโทรศัพท์ต่อสินงาน1923เพื่อการบริจาคขอบใจมาณโอกาสนี้ด้วย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกับข้าพเจ้าน้อคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้เช่นเคยวันนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่10ของเดือนตุลาปี2026เนาะเป็นยังไงน้อกับเปลี่ยนวงใหม่แต่อันวันทิศแล้วนี่มาก็รู้สึกว่ามีเวลาหลายขึ้นเนาะท่านผู้ฟังกับตะวินกับตกดินซ่าลงน้อยนึงเนาะก็เห็น8โมงกันยังมีแสงแดดอยู่กันยังเห็นฮุ้งอยู่ก็มีเวลาให้เฮาเห็นนั่นเห็นนี่เพิ่มขึ้นตึมเนาะจักหน่อยนี่ก็สิคือละอัน8 9โมงพุ่นจึงค่อยสิอันมืดนั่นก็มีโอกาสเนาะที่ว่าเห็นนั่นเห็นนี่ก่อนที่ว่าตะวินจะตกดินจังได๋ก็ดีเนาะอากาศนี่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่จังซี่แหละอากาศถึงแม้นว่ามันจะอบอุ่นขึ้นมาแดเนาะฮ้อนแดละเนาะบางมื้อก็ฮ้อนมื้อนี้นี่ก็คันสิเว้ากับน้องยังฮ้อนอยู่ยังอันนั้นมื้ออื่นนี่ก็สิใครแดฝนก็สิตกตอนค่ําพุ่นเนาะกันยังเห็นแสงแดดอยู่จันทร์วันคานนี่ก็อาจจะมีฝนมาเนาะบางเขตบางแห่งแต่ว่าก็ยังมีบางมื้อที่แหละสิยังสิมีเย็นอยู่เนาะก็15 16องศานี่ก็ก็สิเย็นลงเนาะแต่ว่ากันยังดีที่ว่ามีแดดนั่นแหละเพราะท่านผู้ฟังยังได้ก็ดีกันเนาะรักษาสุขภาพกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ในขณะนี้ก็สถานี 3ZZ ก็กําลังดําเนินรายการเนาะหารายได้ประจําปีของทางสถานีก็คือเรดิโอทอนปี2026เนาะการหารายได้ประจําปีก็เริ่มตั้งแต่วันที่1พุ่นแหละของเดือนออกตุลาเดือนตุลาเดือนนี้เป็นต้นมาจนหมดเดือนเนาะเพิ่นก็ให้ทุกๆรายการที่มาจัดทํารายการนี้ให้หารายได้ให้ได้ถึงเป้าหมายก็เป็น1,000ดอลลาร์อย่างน้อยเนาะแล้วก็บางรายการก็อาจจะได้หลายกว่านั้นว่าเป็นสมส่วนใหญ่ไม่อย่างซี่ก็แล้วแต่ว่าคือรายการน้อยๆของพวกเฮานี่ก็ผ่านมา30กว่าปีที่ว่าพวกข้าพเจ้ามาเป็นอาสาสมัครจนนี่ก็ขอบมกขอบใจนําทุกๆท่านเนาะสมาชิกทุกท่านที่ว่าให้ความช่วยเหลือก็ถือว่ารายการของพวกเฮาก็บ่ได้น้อยหน้าซุมซาดอื่นๆเนาะ60กว่าภาษาเนาะหรือว่าซุมซนที่ว่ามาจัดทํารายการอยู่ที่สถานีแห่งนี้เนาะก็ยังดําเนินได้อยู่บ่ว่าจะเป็นสมาชิก40คนของแต่ละรายการแล้วก็เรดิโอทอนประจําปีก็มีเนาะทั้งพี่น้องชาวลาวหรือว่าองค์การเนาะอาจจะมีธุรกิจการค้าต่างๆเนาะที่ว่าเพิ่นให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดอันนี้ก็ขอขอบใจไว้ณโอกาสนี้ก็คือเว้าเนาะสําหรับท่านที่อาจจะยังบ่ฮู้กับรายการ สถานี 3ZZ แห่งนี้ก็เป็นสถานีซุ้มซนอาสาสมัครเพิ่นขอใบอนุญาตแบบอาสาสมัครดังนั้นก็ผู้มาจัดทํารายการก็จะบ่มีค่าจ้างรางวัลใดๆเนาะก็แม่นเฮาเฮ็ดแบบใจสมัครเฮานี่แหละเนาะเพื่ออยากให้ซุ้มซนเฮานี่มีภาษาลาวนําสนศาสตร์อื่นๆมีอันนี้มีหน้ามีตานําเขาเนาะถึงว่ามันจะน้อยก็น้อยอันเป็ดขี้หนูไปก็ได้เป้าหมายก็คือว่าแหละสถานนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์บ่หรือว่าค่าทําความสะอาดค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าพิมพ์นั่นพิมพ์นี้ แล้วก็ค่าเว็บไซต์นี่นําอีกแล้วก็แน่นอนเพิ่นก็ต้องได้จ่ายประกันภัยเพื่อที่อันนั้นแล้วก็ต้องจ่ายค่าใบขออนุญาตออกอากาศนี่แหละเนาะไปออกอากาศในอันนี้แล้วก็ไปอนุญาตเปิดเพลงเนาะใส่อันดนตรีไม่อย่างต่างๆแล้วก็ค่าที่ว่าส่งเนาะขึ้นส่งสถานีที่ออกไปคือ 92.3 เนี่ยก็ต้องได้ส่งขึ้นเป็นขึ้นไปอันนั้นก็มีค่าอุปกรณ์ที่ว่าอยู่ทั้งสถานีต่างๆเนาะหรือว่าค่าซ่อมแปลงไม่อย่างซิแล้วก็แน่นอนก็อยู่ในห้องการเนาะก็มีแบบเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่หั่นอยู่แล้วเพิ่นก็ต้องได้รับเงินเดือนเนาะพวกนั้นแม่นได้รับเงินเดือนจากสถานีแหละถึงแม้นว่าจะผู้ที่ว่าไปจะทํารายการจะเป็นอาสาสมัครบ่ได้เงินก็ตามเนาะอันนี้ก็เลยเป็นรายละเอียดที่ว่าเรเดียทอนเนาะ2026เนาะเรเดียทอน2026ก็ได้เริ่มมาแล้วดังนั้นก็ฝากถึงท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าติดตามรายการของพวกเฮาติดต่อพวกข้าพเจ้ามาได้เนาะทางว่ามีจุดประสงค์อยากบริจาคบ่ว่าจะน้อยจะหลายแม่อันนี้ก็น้ําใจของท่านฟังเพื่อว่าเฮ็ดให้ได้ให้เฮาบรรลุเป้าหมายของพวกเฮาไปนี่แหละเนาะเป็นยังไงเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในระยะนี้ก็มีข่าวๆที่ว่าเป็นตาย่านเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าในระยะนี้นี่เฮาก็ผ่านพ้นวิกฤตมาตั้งแต่โควิดปี2019 2020มาอย่างมาพุ่นแล้วเนาะก็ผ่านมาในอาทิตย์นี้ก็ผลปรากฏว่ามีข่าวที่ว่ามีคันสิเว้าเนาะอันการระโรคเฮาก็เคยได้ยินบ่ว่าพูดกันเนาะโรคการระโรคนี่มันเป็นคําที่ว่าเอ้ยที่ว่าหายสาบสูญไปแล้วเนาะก็if you were มันกลับขึ้นมาใหม่แล้วนะปี2026นี่นะเนาะก็แม่นว่าโรคที่ว่าในอันนี้มันเคยทําลายร่างเนาะกันละโรคแปลว่ามันแพร่ขยายแต่ผู้ยุคศตวรรษที่14เพิ่นมันก็ได้เห็นมีการเฮ็ดระบาดใหญ่ในทวีปเอรูปมาแล้วเนาะก็เฮ็ดให้ประชาชนหลายล้านคนหั่นต้องเสียชีวิตปานนั้นเนาะทางแดนมาฮอดนี่แหละเดือนนี้เนาะเดือนนี้ก็เกิดมีนักวิจัยอยู่ในห้องแลบที่เกี่ยวข้องกับการระโรคนี่แหละเนาะแต่ในเขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียนั้นเสียชีวิตกระทันหันแม้ว่านักวิจัยคนนั้นเนาะได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการของปอดบวมเนาะมีก็เพิ่นบอกว่าปอดบวมแต่ว่าแพทย์หั่นยังคงบ่สามารถที่ว่าจะหาสาเหตุที่แน่นอนจากโรคเป็นหยังที่ว่าเพิ่นเป็นเฮ็ดให้ปอดบวมอันนี้เนาะจนใน1ในโลกที่ว่าเพิ่นเว้าถึงแม่นมื้อนั้นก็แม่นการโรคปอบที่หัวใจอันนี้นี่ก็ได้เฮ็ดให้มีการว่าอันนี้นี่เพิ่นมันเฮ็ดนี่นะเฮาอยู่ในห้องแลบแล้วก็มีเฮ็ดให้หลอดเสื้อโรคอ้ายนี่นะมันแตกไปเนาะเพิ่นอันก็เลยมีผลกระทบตัวนี้หลายคนก็สอบถามมาอันเป็นหยังอันการระโรคนี่มันโรคแนวใดเป็นพยานมันเป็นโรคติดเสื้อเนาะเกิดจากแบคทีเรียที่ห้องว่าเยซีเนียเพสตี้เนาะซึ่งพบอยู่ในสัตว์ที่ว่ามันเห็นตามธรรมชาติแล้วมันเห็นกินมันแทะอันเห็นกินแล้วก็อันอีเลี้ยงลูกด้วยนมเนาะขนาดที่ว่าเป็นตัวเล็กก็คือสลายกันเป็นจากหนูเนาะเป็นพวกหนูที่ว่าอันเห็ดมานั่นแล้วก็ว่าอะไรไปว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มีการเกี่ยวหันเสียชีวิตจังซี่แล้วบัดนี้ในเมื่อเป็นอันนี้เพราะว่าโรคนี้นี่มันมีระยะที่ว่ามันฟักโตเนาะมันก่อนมันสิตํากลับออกไปแม่นหยังซี่หั่นนะมันก็เฮ็ดให้บ่ฮู้โตคืออันนางคนนี้นี่ที่ว่าพนักงานคนนี้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็จนว่าบ่ฮู้โตจนว่าไปเสียชีวิตแล้วก็เชื้อโรคนั้นอาจจะแพร่ลามไปถึงคนนึงดังนั้นในระยะนี้นี่ก็ทั้งรัสเซียที่เพิ่นก็กักแล้วแต่ว่าก็คือว่ามันก็เนาะก็หวังว่ามันสิบ่แพร่ลามไม่หยังไปถึงลวงลายไม่หยังซี่เกินตึงเพราะว่าคนไปแล้วบ่ฮู้ว่าในระยะฟักโตมันเป็นอาทิตย์อะไรมันอาจจะไปติดต่อแพร่ภายต่อคนอื่นเนาะแล้วก็เพราะว่า คนที่ไปหันกับสถานที่ที่ไปนั้นแม้นั้นสถานที่สาธารณะเขาบอกว่าจะเป็นห้องหมอเนาะที่ว่าไปเป็นป่วนแล้วก็พวกแพทย์หมอพยาบาลนั่นก็บ่ได้ใส่กันป้องกันไม่อย่างสิก็คือเฮาเห็นผ่านมาเนาะก็ที่ว่าเป็นโควิดท่านก็จะต้องได้ใส่เครื่องคุมไม่อย่างคักแน่ไม่อย่างเพื่อป้องกันโรคระบาดตัวนี้ก็คือเฮาเห็นนั่นแต่ว่าในตอนนี้นี่แปลว่าพวกแพทย์หมอที่ว่าไปรักษานางอันนี้บ่หรือว่าเป็นป่วนนางอันนี้หรือว่าผู้ผู้คนที่ว่าไปติดต่อพัวพันกับนางนี่ก็บ่ได้ใส่เครื่องคุ้มเครื่องมาหยังก็เลยมีความวันวิตกว่าอาจจะแพ้เสื้อไปล่วงลายเนาะในเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังบ่ให้ตื่นตระหนกเนาะให้ฮู้ไว้ไม่อย่างซี่เนาะเตรียมตัวไว้ไม่อย่างซี่อาการในระยะนี้ก็ทั้งประเทศออสเตรเลียเองก็ได้ออกมาประกาศเตือนเนาะไปว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นแบบลึกลับอยู่ที่ประเทศรัสเซียนี่แหละเนาะก็เพราะว่าเพิ่นว่าว่าเดี๋ยวนี้นี่ถึงแม้นว่าจําอันปูที่ว่าเพิ่นสงสัยฮะนะประมาณกว่า200คนน่ะจะถูกกักตัวเนาะก็ตามที่ก็เลยยังอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องได้ติดตามเบิ่งเนาะเบิ่งว่าโรคระบาดตัวนี้นี่มันสิระบาดแนวใดบ่หรือว่าแนวใดแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้มีการประกาศไม่หยังเทื่อเนาะแต่ว่าทางกรุงมอสโกหั่นก็ได้เอาข้อมูลอยู่ในห้องแลบที่ว่าเกิดขึ้นแล้วยังคงเป็นความลับอยู่เนาะบ่เปิดเผยต่อสาธารณชนยังคักแน่เถออันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเกิดขึ้นมาต่อที่ว่าเกิดขึ้นในระยะนี้หั่นแหละเนาะนั้นเพิ่นก็ออกมาเตือนกันนี่ก็อาจจะเป็นตาย่านแน่เนาะทางว่ามันระบาดออกมาก็เอาแล้วแต่ศตวรรษที่14เนาะนะ500ปลายผู้คนล่มตายไปอย่างหลวงตายเนาะก็อีกข่าวนึงโอ้ยอันนี้นอนโลกเฮานี่มันก็เป็นไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็บ่ฮู้ว่าสิอยู่สิกินแนวใดแล้วมันนี่ให้ระมัดระวังเอาเนาะท่านผู้ฟังในมีรายงานออกมาว่าได้มีการพบแปลว่าทั้งบรรดาฟาร์มปลูกหมากไม้บ่ปลูกผักต่างๆทั้งการเพิ่นได้เก็บตัวอย่างมากวดเนาะซึ่งจํานวนอันกว่าครึ่งหนึ่งพบว่ามียาฆ่าแมงไม้ที่ตกหล่นหรือว่าที่ข้างเนาะคันที่ว่าที่ยังข้างคาอยู่ในหมากไม้หรือว่าพืชผักที่ว่าเฮากินนั่นอันนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยออกมาแปลว่ามันเกิดนะธรรมดาเพิ่นก็ให้ใส่อยู่เนาะยาฆ่าแมงไม้แต่ว่ามีกําหนดของมันเนาะมีกําหนดของมันแต่ว่าในตัวอย่างที่เพิ่นว่าเก็บมากวดนี่มันเกินกําหนดกฎหมายที่เพิ่นบ่งบอกไว้ดังนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้อันนี้ก็ยังบ่เพิ่นก็ยังบ่แจ้งมาว่าเป็นฟาร์มใดตัวใดแม่นหยังแดเนาะหรือว่าที่ว่าปลูกผักปลูกหมากไม้นี่ก็คือดังนั้นก็เพื่อป้องกันไว้เนาะก็ให้ล้างให้สะอาดเนาะบ่ให้ฟ้าให้ฟังแต่กี้เฮาๆอยู่ออสเตรเลียนี่บ่ห่วงเนาะไปฟาร์มไปหยังปิดหมากนั่นหมากนี่กินโลดนี่สบายได้เนาะคือคันว่าเพิ่นเปิดให้เข้าฟาร์มแม่หยังซิมันก็ปลอดภัยแม่หยังดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันก็ในเมื่อเกิดเหตุที่ขึ้นกับแปลว่าทางที่ว่าแก้ไขเนาะก็มีการล้างให้สะอาดมีการแซ่บ่ฮู้ว่าเนาะเฮาแท้เฮานี่เพื่อความสบายใจนะไปหาซื้อน้ําด่างเนาะอันผงด่างนะก็มันก็ดาดหันมาแซ่ผักแซ่หมากไม้หรือว่าล้างผักล้างหมากไม้ของพวกเฮาก่อนที่ว่าเฮาสิกินนั่นก่อนเนาะเพราะว่าคือเพิ่นเว้าหั่นแหละอันเพิ่นเอามาหั่น100 กว่า140กว่าสนิดเนาะทั้งผักทั้งหมากไม้ไม่อย่างที่นํามาแต่ว่าครึ่งนึงเนาะไปว่าประมาณ78ของ140ตัวอย่างนี่แปลว่ามันมีเกินเนาะมียาฆ่าแมงไม้เกินในผักแซ่หมากไม้หรือว่าล้างผักล้างหมากไม้ของพวกเฮาก่อนที่ว่าเฮาสิกินนั่นก่อนเนาะเพราะว่าคือเพิ่นเว้าหั่นแหละอันเพิ่นเอามาหั่น100 กว่า140กว่าสนิดเนาะทั้งผักทั้งหมากไม้มีหยังที่นํามาแต่ว่าครึ่งนึงเนาะไปว่าประมาณ78

ดักก่อนหมู่ดังนั้นก็มาฝากข่าวนอกประกาศเตือนแล้วทานผู้ฟังไปพี่น้องและที่ว่าเกิดขึ้นในระยะนี้ก็ที่ว่าเป็นข่าวออกมานี่ก็ให้พวกเขาใส่ใจน้ำกันแล้วก็มีอันนึงเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคยไปท่องเที่ยวอยู่ทางทริอัลปาโซเนาะทริอัลปาโซหรือว่าที่ว่าก้อนหินธรรมชาติอ๋อในเขตนั้นในอาทิตย์นี้นี่ทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศมาแถลงการเพราะว่าเพิ่นได้มีการปรับปรุงทางสามันยังเป็นอันซูลที่ว่าไปที่เยี่ยมสมหันเนาะอยู่ที่ทริอัลปาโซอยู่ถึง and great ocean road ท่านเป็นมูลค่าถึง126ล้านดอลลาร์ดังนั้นเนาะแต่นี่ต่อไปกันสิเริ่มยังพอมีเวลาอยู่ทางประธานผู้ฟังท่านได้อยากไปเล่นเนาะที่บ่ต้องเสียเงินนั่นก็มื้อวันศุกร์สิมานี่แหละแต่ว่าเพิ่นสิเริ่มแล้วมันสิเริ่มแปลว่าต้องได้เสียปี้เข้าอัน30ดอลลาร์เนาะการเข้าเบิ่งอันนี้หลายคนก็จมมาว่าอาจจะเฮ็ดให้จํานวนของผู้ที่ว่าไปเที่ยวสมไปมีอย่างนี้ลดลงเนาะจากการที่ว่าเก็บปีนี่อันนี้ก็30ดอลลาร์เนาะต่อคนหนึ่งสําหรับการเข้าไปสมก้อนมะขีนธรรมศาสตร์นั่นนี่ก็ตามทางการเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นพัฒนาเพิ่นเฮ็ดให้งามขึ้นให้สะดวกสบายขึ้นเพิ่นก็เลยกันแน่นอนเนาะก็ต้องมีการเก็บค่าปีเพื่อทําบํารุงรักษาว่าซั่นเนาะอันนี้ก็การเลยเอามาฝากท่านผู้ฟังเนาะในการที่ว่าอยากไปเบิ่งเนาะยังมีเวลาแต่มื้อนี้ฮอดมื้อวันพฤหัสยังบ่เสียเงินเนาะแต่มื้อวันศุกร์ต่อไปนั่นก็แม่นสิได้เสียเงินแล้วอันนี้ก็มีการจองปี้จองหยังคือเฮาไปเบิ่งโตนกเพนกวินบ่แม่นหยังจังซี่เนาะก็ฝากบอกท่านผู้ฟังกันการในอาทิตย์นี้เนาะก็ทางออสเตรเลียเพิ่นก็ออกมาแล้วเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเฮ็ดยาวัคซีนยาป้องกันไข้เลือดออกก็อันนี้ก็คือว่าเป็นเทือทําอิดเนาะที่ว่ายยาไข้อันยาวัคซีนไข้เลือดออกนี่ได้มีการจําหน่ายหรือว่ามีการให้สําใช้อยู่ที่ในกรณีเนาะระดับแต่นี้อยู่ในประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี่แล้วก็อาจจะต้องเขตใดที่ว่าเวลาไปเดินทางไปต่างประเทศเนาะมันจะมีบางเขตที่ว่าอาจจะอันตรายเนาะหรือว่าเป็นว่าซุ่มเสี่ยงต่อการที่ว่าติดไข้เลือดออกเวลาที่ว่าเฮาไปฮอลิเดย์ไปพักไปแม่อย่างซี่เนาะอันนี้ก็แปลว่าท่านหมอ GP ของเฮาหันสามารถสั่งยาวัคซีนเนาะที่มีชื่อว่าคิวดังกาเออที่ว่าทางการเพิ่นออกมาอันนี้ก็โดยเฉพาะการผู้ใดที่ว่าเดินทางไปเนาะประเทศที่ซุ่มเสี่ยงที่จะมีไข้เลือดออกเพราะว่าคันสิเว้านี่ก็คันติดแล้วก็อันตรายอยู่เนาะไข้เลือดออกนี่ก็ได้นั่นก็แปลว่าให้ซักยากันไว้เนาะบ่แม่นปัวเนาะบ่แม่นอันบ่แม่นอันยาถือก่อนหน้านั้นมีเฮาปัวเนาะเฮาเป็นแล้วปิดปัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ผลิตยายาวัคซีนที่ว่ากันไว้กันบ่ให้เอาเป็นเนาะเฮาก็ซักกันไว้คือเฮาซักยากันนั่นกันนี่ก่อนเฮาสิเดินทางไปท่องเที่ยวไปแม่นหยังนี่ล่ะเพิ่นก็มีให้สมใส่กันแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็โอ้อันนี้เพิ่นข่าวนี้ก็น่ายินดีนําเมลเบิร์นของพวกเฮาอีกเนาะก็เพิ่นมีการเก็บเป็นหยังนักท่องเที่ยวประมาณ 300,000 คนเนาะได้มีการลงคะแนนแปลว่าในการสำรวจเนาะก็เฮ็ดให้เมลเบิร์นของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ว่าอย่างเป็นมิตรเนาะเป็นมิตรที่สุดเนาะในตนในอันโลกเฮานี่คือกันนี่เพิ่นว่าเพิ่นก็ขึ้นอันดับใต้อันดับขึ้นมาอันนี้เอาชนะบ่ว่าจะเป็นเมืองปอกโตบ่กรุงโซนบ่หรือว่าแม้แต่เมืองเพิร์ทเนาะอันนี้ก็ประเทศที่ว่าเพิ่นไทยอันดับที่ว่าเป็นมิตรที่สุดหรือว่าแมน1แมนเมลเบิร์นเนาะได้ 98.52 ปอกโต 98.33 เมืองกรุงโซน 97.94 4เป็นลิสบอนเนาะแมนอัมสเตอร์ดัม6แมนอันนครเพิร์ธ7แมนจาบู8แมนบูเอโนเซ

0: มาฟังข่าวกันกันหน่อยบริษัทเมตาแบนโฆษณา TikTok ยึดทั้งแพลตฟอร์มในสหรัฐและอีกหลายประเทศข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาในมือวันที่9ตุลาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าเป็นการยกระดับถึงการแข่งขันอันยาวนานระหว่างเมตากับ ByteDance หลังจากแอปพลิเคชันคลิปวิดีโอ TikTok ได้กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งอันน่าย่านสุดของเมตาในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่ใช้เวียกงานผู้สร้างเนื้อหาแต่รายได้จากการโฆษณาเมตาบอกว่าคำสั่งห้ามโฆษณาของ TikTok มีผลบังคับใช้ทันทีในสหรัฐแคนาดาอียิปต์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและประเทศไทยและเวียดนามโดยควบคุมไปถึงผู้ลงโฆษณาที่เป็นบุคคลที่3ซึ่งดำเนินการรณรงค์ที่เสื่อมต่อกับ TikTok และบริการอื่นๆของ ByteDance ในประเทศเหล่านี้ด้วยพวกเขามีความจำเป็นต้องเผยแพร่โฆษณาให้กับคู่แข่งที่มีเป้าหมายซึ่งผู้ใช้เปียกงานออกจากแอปพลิเคชันของเราและการปฏิเสธการบริการและก็ส่งเสริมการขายให้กับคู่แข่งถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามปกติในหลายอุตสาหกรรมพวกเขาจะยังแข่งขันกันด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของผู้ใส่เวียกงานต่อไปเมตากล่าวดังนั้นถึงแม้ว่าเว็บไซต์ของ TikTok แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มบ่ห้องหับลิงก์ที่เปิดและนำผู้ใส่เวียกงานเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์อื่นโดยกงอย่างไรก็ตามผู้ใช้เวียกงานยังคงสามารถเพิ่มลิงก์ในหน้าโปรไฟล์เพื่อเป็นการนำทางผู้คนไปยังเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้เป็นข่าวจากนครหลวงเจเนลเอสวิสแลนด์ในมือวันที่9ตุลาว่าปริมาณการค้าสินค้าทั่วโลกมีการเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่คาดคะเนเอาไว้ขณะที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ระดับ 3.9% ในปีนี้ก็คือปี2026ก็เพิ่มขึ้นจากตัวเลขซึ่งคาดการเอาไว้เป็นพื้นฐานอยู่ที่ 1.9% ซึ่งองค์การการค้าโลกประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคมผ่านมานอกจากนี้คาดการว่าการค้าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 4.1% ในปีต่อมาคือปี2027เพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่คาดการแต่เดิมเอาไว้ก็คือ 2.6% แต่ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการค้าในปีใกล้นี้ซึ่งอยู่ที่ 4.2% เพียงเล็กน้อยรายงานยังบอกว่าการใส่ใจมันเพิ่มสูงขึ้นในด้านเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI มันเป็นปัจจัยหนุนอันสำคัญโดยมูลค่าการค้าทางด้านสินค้ากลุ่มดังกล่าวแม่นแลนขึ้นถึง 67% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆผ่านมาอย่างไรก็ดีหน่วยเวียกงานได้เปลี่ยนแปลงลดขาดการเติบโตของการค้าในภาคบริการไปเหลือเพียง 3.3% ในปีนี้จากแต่เดิม 4.8% เนื่องจากต้นทุนเกือบเพิ่งกัสญาณที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมไปถึงการเติบโตของการบริการทางด้านการขนส่งการท่องเที่ยวซึ่งต่างก็เพิ่งพาอาศัยภูมิภาคดังกล่าวอย่างหลายขึ้นให้ลดลงเหลือเพียง 0.9% และ 0.2% ตามลำดับคาดการว่าการเติบโตของการค้าในภาคบริการจะฟื้นกลับมาอยู่ที่ระดับ 6.4% ในปีหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์โดยรวมในประเทศคือ GDP ของโลกคาดว่าจะขยายตัวไปถึง 2.6% ในปีนี้โดยภูมิภาคเอเชียจะมีการเติบโตสูงที่สุดอยู่ที่ 4.3%ติดตามโดยแอฟริกาและอเมริกาใต้ในขณะที่ตะวันออกกลางคาดว่า จะประเสริฐกับสภาพผลผลิตผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างหลวงหลายถึง 4%
1: แอนแองกัสเทเลอร์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคฮุมฝ่ายค้านจะลดจำนวนผู้อพยพจากต่างประเทศสุทธิลงประมาณ100,000 คนต่อปีซึ่งพรรคฮุมฝ่ายค้านได้เผยแผนที่จะลดจำนวนผู้อพยพดังกล่าวโดยจะเน้นไปที่บรรดาผู้อพยพที่มีคุณค่าสูงจำนวนผู้อพยพสุทธิจากต่างประเทศจะลดลงเหลือ100,000 คนถึงเกือบ1/3ของระดับปัจจุบันแผนการดังกล่าวได้บอกถึงการลดจำนวนวีซ่าตัวเข้าสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและแห่งงานขั้นต่ำแต่การอับผู้อพยพด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมพรรคของฝ่ายค้านได้ให้คำมั่นว่าจะลดจำนวนผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยลดจำนวนผู้อพยพลงประมาณ100,000 คนโดยจะให้ความสำคัญกับผู้อพยพที่มีมูลค่าสูงถึงหลายกว่าสมาชิกในครอบครัวและนักเรียนต่างชาติการลดจำนวนวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมลงครึ่งหนึ่งและการในเดียวกันก็เข้มงวดกับการเปลี่ยนวีซ่าเรื่อยๆและการอยู่เกินกำหนดวีซ่าโดยแผนนโยบายดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโยกย้ายถิ่นฐานว่าเป็นนโยบายที่ตั้งอยู่ซึ่งสมมติฐานที่ผิดพลาดตามประการซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจแอนแองกัสเทเลอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคงมฝ่ายค้านกล่าวแผนการนี้จะลดจำนวนผู้ที่ถือวีซ่าสั่วเข้าลงประมาณ 6,500 คนในระยะเวลา4ปีและจะส่งผลให้งบประมาณก็เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันก็ลดจำนวนผู้อพยพสั่วเข้าที่เสียภาษีต่ำกว่าด้วยแรงงานที่มีทักษะสูงหากท่านมีวีซ่าสั่วเข้าหรือวีซ่านักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วพวกเจ้าจะจ่ายภาษีแต่การมีส่วนห่วงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศประมาณ 7,000 ถึง 14,000 ดอลลาร์ซึ่งท่านเทเลอร์กล่าวในมือวันคันผ่านมาเดือนวีซ่าแห่งงานฝีมือตัวข้าวแม่นสั่งบรรดาเม็ดเงินหลายกว่า 30,000 ดอลลาร์การโยกย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศหรือ NOM จะลดลงเหลือเกือบ1/3ของระดับปัจจุบันลดจำนวนผู้อพยพตัวข้าว3 ล้านคนในออสเตรเลียลงด้วยกันเข้มขัดเข้มงวดขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อป้องกันการใส่ที่เรียนวีซ่าเรื่อยๆของนักเรียนต่างประเทศที่มักใส่วิธีเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้อพยพทาวรสั่วเข้านอกจากนี้จะกำหนดจำนวนการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเอากับจำนวนการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วสำเร็จในออสเตรเลียซึ่งอยู่ที่ประมาณ170,000 คนหลังจากเมื่อปีที่ผ่านป้ายแต่รัฐบาลพรรคแข่งงานพวกเฮาได้เห็นถึงเกี่ยวแก่มหาวิทยาลัยบ่ได้ขายการศึกษาแต่ขายเส้นทางวีซ่าและเส้นทางการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งนโยบายนี้จะยุดเรื่องนี้การเทเลือกเอาพวกเฮาจะนำแห่งงานที่มีทักษะสูงเข้ามาซึ่งจะตอบสนองถึงความต้องการของประเทศออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็หมายถึงการให้ความสำคัญกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานฝีมือรวมไปถึงผู้สมรสผู้แต่งงานที่มีทักษะและผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดานายจ้างซึ่งก้องตามกฎเกณฑ์คุณภาพสูงในด้านรายได้อายุภาษาอังกฤษและการเฮ็ดเวียกเต็มเวลาเพื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมั่นใจว่าการลดจำนวนผู้อพยพจะบ่เฮ็ดให้เกิดปัญหาการขาดแรงงานฝีมือจึงได้มีการเพิ่มเติมโครงการวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะสูงหรือ Skill in Demand Visa เพื่อดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาอีกถึง 5,000 คนต่อปีเพิ่มวีซ่าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ Skill Project Visa อีก 15,000 ไปต่อปีสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยแรงงานจะเฮ็ดเวียกในโครงการและระยะเวลาที่กำหนดไว้เพ ื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทางด้านแรงงาน
2: ท่านกำลังติดตามรายการวิทยุภาคภาษาลาวภาคพิเศษเนาะเรดิโอทอนปี2026กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ฝากไว้เนาะกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะให้สำหรับท่านที่ต้องการอยากบริจาคสุกยุสนับสนุนรายการวิทยุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทางสถานีที่วางไว้ฝากไว้เนาะติดต่อพวกข้าพเจ้าได้บ่หรือว่าแนวใดเนาะคือเนาะอาทิตย์นี้หรือว่าเดือนนี้เนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้สูงอายุเนาะด้วยผู้เกษียณอายุแน่นอนเนาะก็ผู้ที่เกษียณอายุก็สามารถขี่รถไฟฟรีในอาทิตย์นี้แล้วเนาะก็มืออื่นนี่วันอาทิตย์11นี่ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับการขี่รถไฟฟรีรถไฟเบาะรถบัสเบาะหรือว่ารถทรามมันอย่างนี้แหละเนาะในทัวร์รัฐวิกตอเรียของพวกเรานี่เพื่อเฉลิมฉลองนี่สามารถขี่เพิ่นเริ่มมาตั้งแต่พุ่นวันที่3พุ่นเนาะเป็นอาทิตย์นึงอาทิตย์ของผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่ว่าขี่ต้องการอยากขี่รถไฟเนาะรถขนส่งของรัฐฟรีไม่อย่างสิเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะสำหรับอันผู้ที่ว่าเดือนนี้แหละคันสิว่าเฉลิมฉลองเลยกับผู้ที่ว่าที่เดินทางไปเล่นเนาะกัมบายาบันภาคไม่อย่างสินะกับบ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังเคยไปหรือบอเนาะก็แปลว่าอันนี้ก็เพิ่นให้ผู้ที่ว่ามีเกษียณอายุหรือว่ามีอายุนี่เนี่ยนะได้ได้ข่าวฟรีเนาะเป็นส่วนสัตว์อยู่อันทั้งฝากอันพุ่นตะเวนออกหรือว่าตะเวนออกทั้งออกไปทั้งพุ่นเนาะกัมบายาภาคกับองค์ประธานผู้ฟังเคยพาลูกพาหลานไปเที่ยวหรือบอเพิ่นก็เริ่มมาเนาะสำหรับอันนี้มันเดือนออกโทเบอร์นี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าเนาะก็เพื่อไว้เฉลิมฉลองบุญผู้สูงอายุเนาะ Victoria Senior Festival ในเดือนออกโทเบอร์นี่เพิ่นก็เลยไปว่าให้ฟรีเข้าฟรีธรรมดาได้ซื้อปี้เข้าเนาะไปเล่นมันก็มีการละเล่นต่างๆไม่อย่างแหละอยู่ในอยู่ในหันแล้วก็มีคือแบบส่วนสัตว์มีไม่อย่างซี่เนาะอยู่ในหันก็คันว่ามีลูกมีหลานสิพาไปก็มวนอยู่หรือว่าไปเบิ่งเนาะบ่ว่าเป็นอันพวกที่ว่ามักสัตว์อันปลาสัตว์เลื้อยมีหยังต่างๆเนาะเพิ่นออกมาก็มีการละเล่นคือว่าแหละการเล่นต่างๆมีการออนตัวแคนการูบ่หรือว่าตัวกกก้าตัวมีหยังมันแม่นก็มีสัตว์หลายสิ่งหลายอย่างมีบนเล่นมีบนกาแฟมีหยังสิเนาะมีอาหารอยู่ในนั่นเพิ่นว่ามันก็เป็นธีมภาคเนาะกัมบายาเบิ้นซิมภาคสำหรับท่านที่ต้องการอยากไปกับผู้อาวุโสหันบ่ได้ซื้อปี้เนาะบ่ได้ซื้อปี้เข้าในเดือนนี้แหละเดือนนี้แปลว่าเดือนนี้เพิ่นก็อนุญาตให้เข้าฟรีเนาะไปได้เบิ่งฟรีมีหยังสิเนาะก็เลยให้ได้เข้าเลยมาฝากกันเนาะสำหรับท่านฟังที่อยากไปเปิดหูเปิดตาคือข้าพเจ้าเว้ามาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเฮานี่นะมันบ่แน่มอนอนนั่งนั่นก็เฮาต้องได้เตรียมใจเนาะท่านผู้ฟังข่าวที่ออกมาเล่านี่ก็เกิดเหตุเมื่อเครื่องบินที่ว่าโดยสารการบินของ Indigo เนาะสายการบิน low cost ของสัญชาติอินเดียและเกิดเหตุถูกฟ้าผ่าขณะที่บินอยู่ในระดับสูงถึง17,000 ฟุตหรือประมาณ5,180 เมตรเหนือจากพื้นดินเนาะรายเหตุให้ดังของเครื่องบินนั่นแหละได้รับความเสียหายอย่างหนักเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Indigo นี่ก็มันเที่ยวบิน 6E925 ซึ่งออกเดินทางจากเมืองปัตตานาในรัฐติหารเนาะมุ่งหน้าสู่เมืองปรัคเนาในรัฐอุตรประเทศแล้วก็พร้อมมีผู้โดยสาร104คนแล้วก็ลูกเรืออีก6คนเนาะในขณะที่ว่ากําลังบินอยู่หันเครื่องบินก็ประเสริญกับฝนฟ้าตกอย่างหุนแฮงนะก่อนที่ว่าเครื่องบินหรือว่ายนต์นั้นสิถูกฟ้าผ่าบริเวณที่ว่าดังของยนต์แหละเนาะบ่อนออกมาใกล้กับบ่อนนักบินเลยซึ่งก็โชคดีไปนักบินก็สามารถควบคุมเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเมืองลักนาวได้อย่างปลอดภัยโดยที่มีผู้โดยสารและก็ลูกเมื่อหันได้รับบาดเจ็บน้อยเนาะนี่ละกันหลังจากที่ว่าลงจอดก็พบความเสียหายอย่างชัดเจนอย่างนักเลยเนาะบนเครื่องล ระบินบนมันบนดังบนมันป่องมาอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่บ่คาดคิดเนาะท่านผู้ฟังที่ว่าเกิดเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาที่ว่าเฮาเดินทางไปกับบ่ฮู้ว่ามันสิปลอดตลอดปลอดภัยหรือบ่แม่นหยังซี่เนาะออกมาในเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในระยะนี้กันแล้วก็อีกข่าวนึงก็อาจจะเป็นข่าวที่ว่าใหญ่ในระยะนี้หรือบ่ก็จะเป็นข่าวที่ว่ามีการอามาที่ว่าทําการจับกุมเนาะผู้ที่ว่าค้าขายยาเสพติดในอันอยู่ที่หลวงพระบางเนาะอันนี้ก็เป็นวันมันออกมาเพิ่นก็ออกมาที่ว่าเป็นเรื่องที่ว่ากําลังฮือฮากันอยู่ในขณะนี้ที่ว่ามีการจับกระเป๋าได้อยู่ที่สนามบินนานาชาติอยู่ที่หลวงพระบางเนาะอันนี้ก็แต่ว่าในอันนี้เพิ่นบอกว่ามีเวลา 10:30 หั่นมีย้นเที่ยวบิน N73GP เดินทางจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปหาสนามบินหลวงพระบางเพื่อมาจอดใส่น้ํามันเพื่อมาจอดใส่น้ําอันนี้เพิ่นมาจอดใส่น้ํามันแล้วจะเดินทางต่อไปจะสนามบินมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตม.เนาะหรือว่าตั้งกดคนเข้าเมืองหั่นก็ได้กวดพบกระเป๋าใหญ่จํานวน23หน่วยบรรจุยาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ําหนักถึง702กิโลปายแล้วก็ซึ่งกระเป๋าทั้งหมดนั้นแม่นผ่านการกวดกาของเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ก่อนที่จะนําไปขึ้นยนต์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตม.ก็ได้พบเนาะว่ากระเป๋าดังกล่าวนั้นกวดกาและพบยาเสพติดเนาะก็ได้มีการกวดคืนอีกเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าใหญ่จับออกมาก็เดี๋ยวนี้ก็มีการขยายผลกันอยู่แล้วก็ทางมาเลเซียเองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่ายาเสพติดนี่บ่ได้มาจากประเทศมาเลเซียเนาะมันอาจจะมาจากประเทศลาวเองเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเป็นออกมาเนาะแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันตื่มอีกแล้วก็อีกข่าวนึงเนาะก็มีทางรัฐมนตรีการต่างประเทศของป้องกันประเทศเนาะเผยของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตของผู้การเหตุการณ์ยิงฐานทัพปอดฟูดด้วยการยิงเป้าให้ประชาชนได้ชมว่าซั่นอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเนาะจันก็มีคนหลายคนออกมาโจมตีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็บ่น่าสิแบบว่าการถ่ายทอดให้ประชาชนได้ถือทับฮู้อันนี้การมีการผ่านอันนี้ก็บ่ว่าสิเกิดขึ้นการประหารชีวิตของผู้การไห้ยิงทันทับอยู่ฟอร์ทฮูดนั่นก็ในรัฐเท็กซัสเนาะได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยที่เพิ่นบอกว่าให้ประชาชนนั้นผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้นี่สามารถติดตามในครั้งนี้ได้ก็ได้มีหลายคนเนาะก็ได้ออกมาตำหนิเกี่ยวกับเรื่องนี้คือกันอย่าลืมเนาะท่านกําลังติดตามรายการวิทยุภาคภาษาลาวเรเดทอนปี2026ขณะนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะถึงสาพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะมอเข้ามาแล้วสําหรับบุญออกพรรษาวัดดาวเมลเบิร์นเพิ่นก็จะได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ของเดือน10นี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านเนาะเข้าร่วมในการบาทเนาะสั่งบุญกุศลในครั้งนี
1: ้ทางพรรคกรีนได้วิจัยราคาสินค้าจะถูกลงหากประเทศออสเตรเลียมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของรัฐสถาบันกรีนอินสติทิวต์ซึ่งเป็นหน่วยเวียกงานด้านการวิจัยของพรรคกรีนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตือนไว้แนวคิดในเชิงนโยบายฝึกอบรมอาสาสมัครและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับแนวทางเคลื่อนไหวของพรรคสถาบันดังกล่าวได้เสนอแนวคิดให้รัฐบาลกลางเข้าซื้อห้านค้าของโคนและวูนเวิร์ดจำนวน200แห่งพร้อมทั้งเปิดสาขาเพิ่มเติมอีกกว่า400แห่งซึ่งหัวหน้าพรรคกรีนคนใหม่อันเดวิดสุบริดได้แสดงท่าทีเห็นดีเห็นสอบกับข้อเสนอดังกล่าวนั้นรายงานจากสถาบันกรีนได้บอกว่าบรรดาครอบครัวหรือครัวเฮือนที่มีสมาชิก4คน จะสามารถประหยัดค่าใส่ใจได้เฉลี่ยอาทิตย์ละ60ดอลลาร์ออสซีหรือปีละ3,134ดอลลาร์ออสซีหากมีการจำหน่ายไข่ไก่นมหมากไหมผักตีนสัตว์และชีสในราคาเพียงประมาณ2ใน3ของราคาปัจจุบันรัฐบาลกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านเงินลงทุนซึ่งรวมถึงค่าที่ดินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการยัดสื่อกิจการโดยหารค่าเหล่านี้จะตั้งอยู่ในเนื้อที่ที่มีความต้องการสูงสุดถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 21,100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในส่วนหาปีอบิดแต่แม็กซ์เชนเลอร์มาร์เตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเอ็ดเวียกด้านนโยบายทิงแทงของพรรคกรีนได้บอกว่าอ่านค่าเหล่านี้จะสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้และจำเป็นต้องใส่งบประมาณเพิ่มเติมจากภาษีของประชาชนหากเปรียบเทียบกันแล้วปัจจุบันรัฐบาลกลางใส่ใจเงินปีละประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียไปกับโครงการสิทธิประโยชน์ทางเวชภัณฑ์ของรัฐบาลออสเตรเลียหรือ Pharmaceutical Benefits Scheme ด้วยงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของราคาเงือดำน้ำ AOK หรือ AUKUS เพียงลำเดียวพวกเขาสามารถสร้างเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของรัฐระดับประเทศซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวต่างๆประหยัดในค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เป็นเงินหลายพันดอลลาร์แม็กซ์กล่าวในวันอังคารที่ผ่านมาเป็นเรื่องของสามัญสำนึกที่ว่าหากต้องการให้สินค้าจำเป็นมีราคาถูกลงก็ต้องตัดส่วนของกำไรออกไปโดยการเปลี่ยนมาเป็นกิจการของรัฐนโยบายนี้เป็นถอดแบบมาจากแนวคิดที่มีการริเริ่มโดยสรันมัมดานีซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่ได้รับความนิยมอย่างสูงถึงพ่วงดำเนินโครงการน้ำหองแบบห้างขายของซัมที่เป็นของรัฐบาล5แห่งโดยมีเป้าหมายเดียวกันนี่เป็นเทือกที่2ครั้งที่2ที่พรรคกรีนหันมาพิจารณานโยบายของมันดานีหลังจากที่พรรคกรีนในรัฐวิกตอเรียเสนอให้จัดตั้งองค์การสำนักงานความปลอดภัยชุมชนและการป้องกันอาชญากรรมโดยรวมบริการด้านการเข้าถึงชุมชนสุขภาพจิตการบำบัดผู้ติดยาเสพติดการช่วยเหลือคนผู้มีบ้านอยู่เอาหับการเอ็ดเวียกของตำรวจสถาบันกรีนได้ว่าจ้างบริษัทสำรวจความคิดเห็นยูกอฟเพื่อทดลองการสนับสนุนจากประชาชนต่อขอเสนอดังกล่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมีข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับแผนของมันดามีในการจัดตั้งหานค่าของรัฐเพื่อลดผลกำไรของบริษัทเอกชนการตักถามผู้ลงคะแนนเสียงว่าท่านจะสนับสนุนหรือคัดค้านหากมีการทดลองเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตของรัฐในประเทศออสเตรเลียผลปรากฏว่า 84% สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างยิ่งหรือขอนข้างว่าสนับสนุนในขณะที่ 16% ขอนข้างคัดค้านหรือคัดค้านอย่างยิ่งซึ่งอ้างอิงจากสำนักข่าว The Guardian Australianในกลุ่มที่ให้การสนับสนุนหลายที่สุดได้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอายุ25ปีหา34ปีประมาณ 88% สนับสนุนพรรคกรีน 96% และผู้หญิง 88% อย่างไรก็ดีมีผู้ลงคะแนนเสียงเพียง 37% เท่านั้นที่บอกว่าสนับสนุนอย่างยิ่งอีกทั้งผู้ที่ได้รับการสักถามสอบถามยังบ่ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนของนโยบายดังกล่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Gippsland Highway พุ่ม Randburn วัดลาวธรรมนิเวศจะได้จัดให้มีบุญออกพรรษาขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่18เดือนออกตุลา2026เริ่มแต่ 9:30 ตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังหมอนี่รายการวิทยุภาคภาษาลาวก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแห่สู้ผู้สู้คนอย่าลืมรัดิโอตอนปี2006ซึ่งเริ่มหับบริจาคมาตั้งแต่วันที่1 October ไป5ชิ้นสุดวันที่31 October
0: ขอบอกขอบใจท่านผู้ฟังที่ช่วยบริจาคให้แก่ทางสถานีวิทยุ 90% 92.3 FM

รายการราดิโอตอนปี2026ได้เริ่มขึ้นแล้วรับการบริจาคจากท่านผู้ฟังซึ่งเริ่มมาแต่วันที่1 October ไปหาวันที่31 October 1เดือนเต็มท่านที่ต้องการบริจาคก็ขอเชิญเข้าไปเว็บไซต์ donate@www.com.au/donate ก็จะได้บริจาคแต่เกทางสถานีหรือพ่อกับพวกข้าพเจ้าก็ติดต่อและพวกข้าพเจ้าได้เซ็นกันหรือโทรไปทางโทรศัพท์ต่อสินงาน1923เพื่อการบริจาคขอบใจมาณโอกาสนี้ด้วย